0: อิดาให้เจ้ากับบำมีเทมกต้องอ้อตำเจ้าด Department of Natural Resources Veterinary Clinic มามาชิมกักก์นั่นมันจมสิจุนเย่มันต่ออับจิกก็กักส์ก์ออกก็มีมิตรอับบ่อเอริจไม่ฮักเกอร์ก็ดักต้องอ้อตำเจ้าด Veterinary Clinic บับเฮาอักมันมักอยู่ให้มบ่ายจมันต้องมับช่อเงินด่ามันตะกิตบ่อยมาฮะฮักกิตบ่อยจู่ชมาหอยอมอักไม่จะบ่ายจะสมาชิมมายฮักเกอร์ก็ดักฮัตส์กอกซีกอร์กไวค์กิกิกไวค์กอกกอกฮูมอดกกิกิกมายฮะอบับเบตเทอร์เนอรี่โปรแกรมอับทีโอเนชั่นดัชเอ็นเอสเอ็นดอทจีโอวี
1: สกุกดัชปันเชกิชนายเมนโยชคำหัวอัมจัสตอบิดักกีดักเฮกคอนเชกชัน You're listening to the Autumn Hoover Jog Network on KOHN 91.9 FM Sales and KOHH 90.7 FM San Lucie.